0: 吃。你俩
1: เขาเจ้าก็ไปเบื้องหลายบอลเกี่ยวกับระบบการขนส่งสินค้าอยู่หลายแขวงของหลายประเทศแต่เมื่อเบื้องอยู่เซนตูเนี่ยเขาพูดถึงว่าจัดเป็นระบบได้ดีหลายจัดเป็นระบบได้ดีหลายและสถานที่ก็กว้างขวางแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้หลายเส้นทางเชื่อในว่าการขนส่งสินค้าจากหลายประเทศที่มาต้องพบกันอยู่เซนตูนี่แจกยาไปน้ำแต่ละประเทศนี่ครับมีความสะดวกว่องไวและมีความปลอดภัยสิ่งประจักษ์ตาเลยทุกเคยเห็นสินค้านำเข้าแล้วมีบอลวางแสดงอันนี้ก็ถือว่าเป็นระบบครบวงจรและเชื่อมันว่าในอนาคตนี้ทั้งเซนตูจะสามารถขยายสินค้าไปทั่วทุกประเทศจีนและก็ไปสู่แถวยุโรปหรือว่านานาประเทศได้หลายยิ่งขึ้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าเมื่อเบิ่งแล้วภาพภูมิใจหลายกว้างขวางและก็เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสากล
2: มันโมเมนต์แข
3: ่งจ้า
4: อันที่จริงแล้วการที่มีโครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟลาวจีนแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่มีความสำคัญต่อกับการพัฒนาโดยเฉพาะเป็นการเปิดเส้นทางเสื่อมยงเสื่อมจอดเพราะว่าลาวเป็นประเทศที่บ่มีชายแดนเฮาเอิ้นว่า landlocked country แต่ปัจจุบันนี้เฮากลายเป็น landlink country โดยอาศัยนอกจากว่าการขนส่งทางบกเฮายังมีขนส่งระบบรางซึ่งการที่ว่ามีเส้นทางรถไฟมันอันที่1มันเฮ็ดให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นเพราะว่าสภาพเส้นทางคมนาคมอยู่ประเทศเฮาณปัจจุบันนี้ก็ถือว่ากันยังมีความยุ่งยากแต่ว่าส่วนเส้นทางรถไฟลาวจีนมันก็สามารถช่วยได้หลายอย่างบ่เพียงแต่ว่าเรื่องการขนส่งสินค้าที่มีความสะดวกเท่านั้นแต่มันยังบ่เรื่องเส้นทางท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงบรรดาประเทศภาคพื้นในอาเซียนมา